0: ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
1: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
3: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกมั้ยครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นนึงที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
4: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคา

0: ณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิต มูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
1: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
0: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom University ผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ฉัตรสิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีนักประเภทหญิงปิยะธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกพักสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลันนาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ6-3 คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคัดรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวงอันดับ3โหชนะธรรมะโคสิริ 2-1 เซต 3-6 6-3 และ6-4 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือวางอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสังรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโหชนะมาริอองนาโอ 6-0 และ 7-5 สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลินาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่15-16สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคน คาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง46 เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
8: 1 นาทีกับกปท.
1: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดิน
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองจารีตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
18: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
17: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
18: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
17: ครับ
18: เจ้าที่ตำรวจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถบอกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้าน
19: 95.5 Kiss Angel Radio

Radio. พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: up.
1: Huh?
2: Hey. Hi,
3: ป้
2: า
3: ป้า
1: ป้าว้าย
4: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
1: ไม่มีเวลากลัวแพ้
4: นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติธรรมชาติ
1: อ่ะลุงใช้ซะ
5: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: Ying say yin yang

0: อัดแน่นเต็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อย
6: ป้าอยากไร
5: สบู่
6: ยาสระผม
5: ผงซักฟอก
6: ยาสีฟัน
5: น้ำตาล
6: นมข้น
5: กาแฟ
6: น้ำปลา
5: น้ำมันหอย
7: ไอ้ยาอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
5: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: แจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สวัสดีครับคุณป้า
2: ป้า
3: ว้าย
4: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
3: ไม่มีเวลากลัวแพ้
4: นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติ
3: อ่ะลุงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
9: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
10: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
11: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
6: ป้าอยากไล
5: ่สบู่
6: ยาสระผม
5: ผงซักฟอก
6: ยาสีฟัน
5: น้ำตาล
6: นมข้น
5: กาแฟ
6: น้ำปลา
5: น้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
5: ้ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
11: เดี๋ยวเซลล์

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: ป้า
2: ไว
3: ้นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
2: ไม่มีเวลากลัวแพ้
3: นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
3: ธรรมชาติ
2: อ่ะลุงใช้ซะ
4: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ฮะปี
2: ๊ไอ้ป้า
3: ป้าป้าว้ายนี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
3: อ่ะลุงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: You say you're not.

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปะเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3

0: ให้ป้าหน่อย
1: ป้าอยากไล
0: ่สบู่
1: ยาสระผม
0: ผงซักฟอก
1: ยาสีฟัน
0: น้ำตาล
1: นมข้น
0: กาแฟ
1: น้ำปลา
0: น้ำมันหอย
2: ไอ้ย่าอาทิตย์อย่าลืมนะอีกอย่าง
0: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
0: ้ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังงี้ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้รับซะ

แอนจัน95

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: กาแฟเขาช่อง
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
5: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
6: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
7: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆ

0: น้ำปลา
1: น้ำมันหอย
0: อ่ะอ่ะเอาที่อย่าลืมนะอีกอย่าง
1: เอาน้ำส้มด้วยนะ
2: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
0: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
3: ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
4: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ฮะ
4: ป้า
3: ป้า
5: ว้าย
3: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
5: ไม่มีเวลากลัวแพ้
3: นี่เลย
6: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
3: ธรรมชาติธรรมชาติ
5: อ่ะลงใช้ซะ
6: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่น

ช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิต Ensure ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

0: แผ่นเต็มกล้อง
1: เสียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
2: สชาติอร่อย
3: ลูกกดไลค์แม่กดลา
4: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
5: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
6: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
7: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
8: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์โม่ม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โม่เชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
12: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
13: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
14: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
13: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
15: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
13: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
16: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
17: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิ้ลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
18: เรื่องคนเก่าที่เธอเล่ามาว่าดีนักหนายังโน้นอย่างนี้

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ฮะนี
4: ่ไอ้ป้า
3: ป้าป้าว้ายนี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
6: ธรรมชาติธรรมชาติ
3: อ่ะลงใช้ซะ
5: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
7: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
8: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
9: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรช
5: อร่อยเฟรชแบบนี้ง่ายได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว
9: สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: อาตีอาตี
11: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
10: ป้าอยากไล
11: ่สบู่
10: ยาสระผม
11: ผงซักฟอก
10: ยาสีฟัน
11: น้ำตาล
10: นมข้น
11: กาแฟ
10: น้ำปลา
11: น้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้มด้วยนะ
12: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
10: ้ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
13: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ

0: 105.5 Big Angel Radio
1: Nikki เอาเร็วล่ะ

0: าหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: Give and Done 95

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ปี
4: ๊ไอ้ป้า
3: ป้าป้าว้ายนี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
6: ธรรมชาติธรรมชาติ
7: อ่ะลุงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: สายบุญยางเฮาวัดยุไสกับไปเบิดบ่ว่าสิยางขึ้นบันไดหนักเดียวยางขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
11: ไปกันเลย
12: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
13: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
14: แกงเขียวหวานเข้มข้นอร่อยดี
15: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
16: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: พื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลา
2: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโป
5: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: อาตีอาตี
9: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
8: ป้าอยากไล
9: ่สบู
8: ่ยาสระผม
9: ผงซักฟอก
8: ยาสีฟัง
9: น้ำตาล
8: นมข้น
9: กาแฟ
8: น้ำปลา
9: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่สุดซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: Give Angel 95.5

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: กาแฟเขาช่อง
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สวัสดีครับคุณป้า
5: ป้า
6: ป้า
5: ป้า
7: ป้า
5: ว้าย
7: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
5: ไม่มีเวลากลัวแพ้
7: นี่เลย
8: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
7: ธรรมชาติธรรมชาติ
5: อ่ะลุงใช้ซะ
8: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: Yes!

0: ลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
9: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
10: ป้าอยากไล
9: ่สบู่
10: ยาสระผม
9: ผงซักฟอก
10: ยาสีฟัน
9: น้ำตาล
10: นมข้น
9: กาแฟ
10: น้ำปลา
9: น้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบาย

0: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
1: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
3: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
4: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสก็ไปเบิดบ่ว่าสิยางขึ้นบันไดหนักเดียวยางขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
5: ไปกันเลย
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
7: 95.5 Big Angel Radio

0: เต็มกล้องเพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง
3: ซ้อมลีดก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโปะ
5: สายบุญยางเฮาวัดยิ้วใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
6: ไปกัน
7: เ
6: ล
7: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
8: อาตีอาตี
9: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
8: ป้าอยากไล
9: ่สบู
8: ่ยาสระผม
9: ผงซักฟอก
8: ยาสีฟัน
9: น้ำตาล
8: นมข้น
9: กาแฟ
8: น้ำปลา
9: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประนามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกับกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจหน้าที่แต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาด้วยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต่างครับ
3: นายยศนันท์กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
5: นายปิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเขามองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
2: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจน

0: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษาน
1: ายกรวีปริศนานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยนายณัฐชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
2: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
1: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
5: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่ใช้เงินกู้ไม่ได้

0: ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
1: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสนับรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิVisitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
3: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
4: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าป ทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปอีทเอแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายทามาโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
12: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดี พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
5: ไม่ใช่แค่แดดแต่ต้องเจอมลภาวะผิวอาจยิ่งคล้ำหมองใหม่ Biore UV Body Serum ให้มากกว่ากันแดดช่วยเพิ่มการปกป้องมลภาวะเห็นผลได้ใน14วันผิวดูกระจ่างใสมั่นใจดับเบิลบล็อกบิวตี้

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกลุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: กาแฟเขาช่อง
3: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
4: ไปกันเลย
5: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
6: ์อาติอาติ
7: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
6: ป้าอยากไร
7: สบู
6: ่ยาสระผม
7: น้ำซักฟอก
6: ยาสีฟัง
7: น้ำตาล
6: นมข้น
7: กาแฟ
6: น้ำปลา
7: น้ำมันหอย
6: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: านบอร์ดนะครับวันนี้วันวงกีฬาหมดเวลาลงแล้วนะฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาณจังหวัดสักแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัติฉันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทยันไม่ชนะสระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็น1จึงงดงามโดยประการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3.5 ล้านบาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2.12 ล้านล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้

0: กอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเลตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
2: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวโดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
3: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ
2: ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหัวละ699บาทเวลารับประทาน45นาทีและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้นำทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลจัดจำหน่ายในงาน Farm Outlet Market 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรนันทิกากิปาโลรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
4: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้าโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้านโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้าน Local Trade Center ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้อง

0: กินให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
2: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
4: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคูริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชียรายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาบริเวณชายฝั่งทะเลแอดริติกทางตะวันตกของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19รายและประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้เสียหายโดยทางการโครเอเชียระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้โครเอเชียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอดริติกมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีดแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6-3และ6-4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6-3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีไทร์ทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรสีเซนของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่เอ็มทาวเวอร์ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานานมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ 1-2 รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
8: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนสมมติว่าเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับคอนติเนนทัลหรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1 2 3แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะครับเขาให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเพื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็รายการก็คือเป็นควอลิฟายด้วยนะครับก็จัดคะแนนจากนี้ไป2ปีก็มีต่อยอยู่เรื่อยๆแล้วก็จัดแรงกิ้งให้
7: ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่า รายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15 นาฬิกาผานิชคาดนาครายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
12: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสม
13: ออุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปอขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
2: ลาเต้ท็อปป
3: อหลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความ

0: สนับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัม UNIF
1: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
2: ไปกัน
3: เ
2: ล
3: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
4: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
4: เอาน้ำส้มด้วยนะ
6: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
4: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: ปี
2: ๊ไอ้ป้า
3: ป้า
1: ป้าว้าย
4: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติธรรมชาติ
1: อ่ะลุงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: Give Angel 95.5

0: เต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรถแท้กาแฟไทย
6: รถแท้กาแฟไทยกลมกล่อมกลิ่นหอม
7: กาแฟเขาช่อง
8: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
9: ไปกันเลย
10: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
11: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอยไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่างเอาน้ำส้วมด้วยนะ
12: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
11: ้เฮ้ยเซ่เลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่สุดซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
13: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
14: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ที่นี่เขาถูกทุกวัน
1: ข้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากข้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ข้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ข้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ

0: และให้เตรียมพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงกระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026หมูปากน้ำและนพพลแสงคำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและให้สถานศึกษาพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาโดยย้ำความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบ.ความปลอด